0: ยิ้มจูกาคุยนุงอ้ายค่ะจอกันมากาคุยนุงอ้ายค่ะอาจูจุนจะคุณสิข้าวกูเจ้ากัน
1: อาจจะคันลูกอาจจะกินจ้าวตัวน้องจีตัวนั้นคุณ
0: จะอาจจะจูกาคุณจะว่ากันเตะกูดูเสียงนี่ตาโอ้จีป้าเตะรักกูดีเหรอเอ็มตามขันอ้ายอาจจะติงกันชมตัวจีอันจีว่ากันเนี่ยฮัมเบอร์ควาย
1: ตัวอาจารย์ก็คุยแต่ให้อุ้งอฟก็ยังคุยแต่มันเดี๋ยวทุ่มสิวมาสิทุ่มอฟสิตันคีนุนี่จะทำกันยังไ
0: งฮัมเบอร์หิงก็ยังไงกูก็มาอาจารย์ตัวก็มาขอก็ยากกูไปก็ยังอาจจะเต็มสิบปุ่นก็เสียนะขวานตัวเนี่ยเต็มสิแกมาขวานยากที่ชาวจ้าค่ะชาลูกก็ตะกุเต็งแก้วขวานตะกุเตยากที่มีกุนี่หิงปุ่นก็เต็มเจ้ากระเบ
1: ก็ต้องม
0: ีตัวสังกันที่ฮัมเบอร์เฮ้ยสังกันที่จ้าเต็มฮัมเบอร์จ้าหัวเต็งก้าหัวตา
1: โอเค
2: การเต็มกันคุ้มแต่มาหาจ้ามกิเตเต็มมานี่เอ็งหักกันนี่อุ้นทุ่งอ้นทุ่งหักกันนะคุย
0: แต
2: ่คุณอุ้นแต่คุณอุ้นอุ้นเขาว่ากันนู้น
3: การเต็มมาได้ที่ไหนก็ได้ก็เต็มชัวร์อุ้นนะค
0: ุณอ๋อเบ
3: ้ยังนึกได้ยาที
0: ่เออว่าคุยกันนู้นอันจะจ้าติดตาจ้า
3: โอ้แต่เอ๋จะมองกู
1: จะเอร์กูจะเอร
3: ์เอร์กูจะเอร์แต่นู้นข้าบ้านนาชิกอุ้นกับสันนักกูสิ่งใดกูเอ๋กูมาเย่เย่กับกูนู้นอาชียากูเอ๋นู้นข้าบ้านนา
0: ตุ้งแก่มา
3: เอ๋จะเอร์กูฮักเอ๋ติดนี่กันกูเ
0: ฮ่จะกับเ
3: บ้อันขนาดติดตามาข้ากูว่ากูว่าน่ะอาเตียต่างอาเตวอาเตกันนะคุณใจเย็นอาแต่ถูกโอแต่โน่กันนะอู่ว่าคุณอู่อันตรายตัวมึงว่ากูอ่ะนะคุณงามกับตาคุณอันน่าคุณรู้บังกันนะคุยฮะแต่อาแต่มึงว่าอันน่าคุยแต่คุยโน่กูจะกันโน่จะโน่ช่วงเกี่ยคุณใจเป็นแบบ
0: บุรุษเจ้ากับผู้ตัวก็เต้นเต้นอ่ะแต่เต้นเจ้าก็เก่าก็ตะก็เต้นเก่าก็ได้เจ้ากูนู้เจ้าทำคนนู้ทุ่งเจ้าทำอ่ะแต่ก็วันนั้นก็คุยอยู่นู้นู้เออมาเช้าก็พอเช้าตะกูนู้วันนั้นกูงงนู้มาคุยวันนั้นออกมาตะกูนู้วันนั้นกูนู้สิกายนู้อ่ะคิดตัวทุยกันเลยกันเดี๋ยวละกันยี่อ่ะคิดเก่าก็มันงงทำกันตัวแก่เลยขาดติดตัวแต่คุณอู่อากิจวิกรก้าวตายฉันฉันก็เก้าวก็ติดก็ตายอากูหักคนก็ตายแต่คุณคุณน่ะคุณจูดีตัวยังเป็นน่ะคุณ
1: อากิจวิกรตายก็สิไม่รู้กี่อากิจวิกรก็คนกูจูดีก็ติดคนก็ตัวเดียวก็น่ะก็จะเต็มกู
0: อากูจูดี
1: ว่าขาดคนยาวก็เต็ม
2: อาแต่งกายตัวกวนน่ะเฮ้เตะเอียดติดเตะจ้วงเกตินเตะจ้วงมันเวกเตะเดบมันเวกอำกวนมาข่าวคุยนู่อ่ะกักเหตุจู่วิติควานะฮะจ้วงดามาจู่กิติขึ้นดามาฮะไอจ้วงมันเวเอจ้ามเดบมันเวจิสักุมะอำโอขวัดดำคุมมาตุ้มไอโอขวัดดันอันวัดติขึ้นขวัดตุ้มวัดไอยากกวนมาอัดจู่วิต
0: ถ้าก็ทักอามาคว้ามาคนทักอามาชูบูชา
1: วันนี้ตรงแต่มันจะก้าวก้าว
0: ยายาทำอะไร
1: ก็วันนี้เดียว
3: ใช่ไหมอ้าวคิดตามว่าข้ามข้าคนอันเด็กไอ้ที่มาเอ้ยมาโคกรุกี้เอาเสนอว่าเอ้ยมาก้าวก้าวมาไอ้โอ้ฟุ่งก้าวก็ตามมาข้าไอ้โอ้ยสิการ์ตูนไอ้โอ้ฮามะอับดุมกูอันเด็กอันจะเอาคนจิกว่าเราคนดูโครนนะค่ะเกี่ยวเหตุตัวกูบุญกูตัวกู
0: ตะคุณอ่ะได้กูเห็นอ่ะได้กูเห็นอ่ะกูหักคุณข้าดูอ่ะดูว่าคุณตะคุณอ่ะตอนนั้นอ่ะกูกล้าตะคุณเบบมคิดโตคุณเบบมคิดโตคุณเบบมคิดโตคุณ
3: ว่ากูช่วยมึงข้าสิ
0: เฮ้ยตะคุณช่วยมึงข้าสิอ่ะกูเฮ้ยดิ
3: กูจะเอาไก่ตัวคุณกูอยู
0: ่ช่วย
3: ได
0: ้
3: ย
0: ิน
3: ได้ไม่เต็ม
0: ตาเต้นเนาะเต้นกี่ครั้งยังอ่ะตั้งอุ้ยเวทว่าตั้งโตคุไม่คิดเต็มมั้งตะคุณอ่ะเบบก็ยังThank you, Mama.
1: Mimuja ata hodi hinsan tari tewuni sa yoka kaya ku choro khawe tiho.
0: Ma e?
3: Ma ke? Ak ak ak khada jau ku iti ti ne.
0: Ai.
3: Tako ak bim. Oh, khwata ak ai shiki koba ti ak ik uwe ti da si iti ni. Ate kwana kum kum ta bat uwe ta kwen tui na khana ata ak uwe ma yora ta bat uwe kundi anja. Tako ku bera choro khawe ku yo khari na ku hii gu he bera anat. Don't take it, Dima. And you, Kaha, goody, tui.
0: Dambe,
3: Taho, no doubt, you got a me, quitting
0: Kaha. I did me, Terry.
3: Oh, I just told you, oh, Kansa, under the Hada say, Mamma, Yam, Quack, a dummy, wood, I would
0: take it.
3: I went at the day, Gala over tray, up, give me the whole high. Tak nak aku aku teh ya aku teh tuan ini aku timah. Cucu yang si kau nak kita ni aku teh ati ti.
1: Cucu yang si tuwe.
3: Hey.
0: Beri ati tak. Tak aku nak. Aku si kau aja aku tak. Ah aja aku arah ini umur gue. Aku abah tu aja aku arah ini kena. An tuh ini cari kau umur gue. An umur. An tetim cama teka kita ini. An cai teh awtai. Umwe be ata hiya kwa tantaku na kana kari kwa unku unku teme pete kwa teno teko umu akuri kuri koko na koko. Kwe ata mweke ya teno
1: umwe. Nuka tota li kaya na unku unji chambu ma yeta macha gwini cha uwe.
3: Ah ah. Kata di kada hita tebe.
0: Mwe mki ati tebe no amu ma awa to unku unku no.
3: Waka kono atuwa ya.
0: Kwewe awa.
3: Awaka.
0: Eee. Awa te uto. Takono uto kaya na koko koko na kono ata unyo si kuri. That you can buy a show, you know. They can't, you know. Get a cocktail, you know. Get a good noon, but I don't know.
2: Ah, the other
0: one thing went one day down on the bar, my tama bueno.
2: He could not move. That,
0: yeah.
2: And I don't see me.
0: Eh, that I see it.
1: I
2: heard it also got there with Jacka Caraha. Eddie, you have another. Taka,
0: come in, no.
2: Go with a hammock. Oh, but you're
3: about talk. Walk with that tea, I'm a pusher that down,
2: I'm quack, umka.
0: Come to me,
3: you robot.
0: Come to me, um.
1: Okay.
0: Mm.
1: Okay.
0: Okay.